มาตั้งความมือกันเลยปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรมากงั้นทำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตอนยาวดูสิแม่ยังมาในงานคุณทำมือนักงานหมดแล้วต้องมีงานคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาเอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาก่อมาบิ๊กรีก่อมาบิ๊กรีเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสตามาบิกรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คัดชักคุ้มวิวัฒนาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซล่าซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาฟิสิกส์แคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลน้องเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไปสามวิ 35041 เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตั้งยังมันไม่ตัดเลยปีเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไรบิดาชกุชิพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตามยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมยันมาเนี่ยคนนี้คนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โอนี่เอาชิพยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กลีโอเอไอร์อ่ะพบว่าน้าวเนย์สุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chaku bin vyavastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai rang hai dake
0: aw talno betal ma hider phir dukha paiye la jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhayo aw good very good very good